0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: Forward Extra.

0: 88.
1: I don't feel a single thing. Have the pills done too much?

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดทำมาตรฐานโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันขณะที่เหตุโรงเรียนมัธยมจังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผม

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนโดยเตรียมจัดทำ2แผนสำคัญคือแผนเปิดโรงเรียนที่เกิดเหตุและมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติซึ่งตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีโดยมาตรการระยะเร่งจะเน้นดูแลสุขภาพจิตนักเรียนครูและผู้ปกครองจัดนักจิตวิทยาและทีมอาสาสมัครลงพื้นที่พร้อมคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่เสี่ยงขณะที่กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งออกแนวทางและประกาศมาตรการความปลอดภัยให้สถานศึกษาทั่วประเทศโดยเปิดช่องทางแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิและระบบทรัฟฟรีฟองดูส่วนสาเหตุการที่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนนทบุรียังอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงขอให้รอผลอย่างเป็นทางการจากตำรวจและไม่ควรด่วนสรุปสาเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดีปิดท้ายข่าวในช่วงแรกกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9-10 สิงหาคม69โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสระนองพังงาตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่ Run Forward Extra We play

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น. 0 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกองทัพบกโต้กัมพูชาย้ำไทยใช้กำลังตามกรอบกฎหมายมุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหารชี้ความเสียหายที่กัมพูชากระทำต่อไทยไม่อาจลบล้างด้วยการบิดเบือนข้อมูลด้านทัพช้างศึกทีมชาติไทยฟอร์มแกร่งเปิดบ้านเอาชนะเมียนมา2-0คว้าชัย4 นัดรวดผงาดคว้าแชมป์กลุ่ม B เลี้ยวรอบรองชนะเลิศศึกอาเซียนคัพ2026พบทีมชาติสิงคโปร์นัดแรกวันที่15 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์

0: ำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศมีการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนคำนึงถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนพร้อมใช้มาตรการลดผลกระทบต่อพลเรือนพลตรีวินไทยระบุว่าการใช้อาวุธทางอากาศมุ่งเป้าหมายทางทหารที่เป็นภัยคุกคามต่อไทยและทุกเป้าหมายผ่านการตรวจสอบก่อนปฏิบัติการส่วนกรณีโบราณสถานฝ่ายไทยยืนยันตระหนักถึงการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่มีหลักฐานว่ากัมพูชานำโบราณสถานบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายไปใช้ประโยชน์ทางทหารทั้งเป็นที่ตั้งกำลังและอาวุธรวมถึงปล่อยโดนและพื้นที่โจมตีฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินการยับยั้งภัยคุกคามโดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและจำกัดความเสียหายให้น้อยที่สุดพลตรีวินไทยย้ำว่าภาพและหลักฐานความเสียหายต่อชีวิตบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยจากการใช้อาวุธของกัมพูชาเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจลบล้างด้วยการบิดเบือนข้อมูลหรือการกล่าวอ้างซ้ำพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านด้วยมาตรฐานเดียวกันและขอให้ฝ่ายกัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาอย่างสันติขณะที่ข่าวกีฬาช้างศึกฟอร์มแกร่งเปิดบ้านเอาชนะเมียนมา2ประตูต่อ0คว้าชัย4นัดรวดพงาดคว้าแชมป์กลุ่ม B เลี้ยวรอบรองชนะเลิศการแข่งขันเอเชียนคัพ2026พบทีมชาติสิงคโปร์นัดแรกวันที่15สิงหาคมนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายหลังเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะทีมชาติเมียนมา2ประตูต่อ0ในการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนโดยเกมนี้ไทยได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในนาทีที่11จากจุดโทษของวรชิตกนิษฐ์ศรีมาเพ็ญก่อนที่ครึ่งหลังไทยจะนำห่าง2ประตูต่อ0ในนาทีที่52จากการยิงจุดโทษของเจฮานาฟีมามะและช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมไทยชนะเมียนมา2ประตูต่อ0คว้าแชมป์กลุ่ม B พร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์นัดแรกวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนจะกลับมาเปิดบ้านรับสิงคโปร์ในนัดที่2วันที่19สิงหาคมนี้เพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการนี้ต่อไปติดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนผู้ปกครองระวังภัยออนไลน์เด็กได้แก่การล่อลวงออนไลน์เพื่อนัดพบและล่วงละเมิดทางเพศการหลอกให้เยาวชนถ่ายภาพหรือคลิปลามกหวังนำไปขายหรือแบ็กเมย์เรียกเงินการกลั่นแกล้งทางออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่การหลอกขายสินค้าและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาทิเว็บพนันออนไลน์หรือสื่อลามกอนาจารจึงขอให้ผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบพฤติกรรมของบุตรหลานและให้คำแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เสมอหากถูกหลอกสามารถแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ังตาลโทร0910787777
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับอิหร่านตั้งเงื่อนไขเปิดช่องแคบฮอร์มุซเรียกร้องสหรัฐขอทหารยุติสงครามถาวรด้านฮามาสพร้อมเข้าสู่ระยะที่2แผนสันติภาพกาซาแต่ยังติดเงื่อนไขอิสราเอลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมูฮัมหมัดกาเบอร์โซกาเดอร์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยเงื่อนไขที่สหรัฐต้องดำเนินการก่อนที่อิหร่านจะพิจารณาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือถอนกำลังทหารและยุติสงครามอย่างถาวรรวมถึงชดเชยความเสียหายและปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดพร้อมย้ำว่าหากสหรัฐยังไม่ปรับเปลี่ยนท่าทีอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่อง

เอลให้ความเห็นชอบและปฏิบัติตามข้อตกลงเช่นเดียวกันพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้เดินหน้าข้อตกลงอย่างไรก็ตามนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันว่าอิสราเอลยังไม่ได้เห็นชอบร่างข้อตกลงดังกล่าวโดยระยะที่2กำหนดให้ฮามาสปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาขณะที่อิสราเอลยืนยันว่าจะถอนกำลังเมื่อฮามาสปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ด้านสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงตึงเครียดเจ้าหน้าที่กาซารายงานว่าการยิงจากฝ่ายอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บประมาณ10รายรวมถึงเด็กแม้ระดับการโจมตีทางอากาศจะลดลงโดยกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่านับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐให้การสนับสนุนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลแล้ว 1,258 รายขณะที่กองทัพอิสราเอลรายงานกำลังพลเสียชีวิต5นายปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: MacBook เรียนที่ Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

ทายกันด้วยเคชินะครับกับซอฟต์สปอตที่มัน Forward Extra FM 88นะครับอยู่กับเจภัสสวัสดิ์ในวันอาทิตย์นะฮะสวัสดีวันนี้9สิงหาคมในช่วงของร้านนานาวีคอนเน็กต์เอาใจช่วยชาวเชียงใหม่กันหน่อยนะครับเชียงใหม่เขาจัดการคัดเลือกผลงานนะฮะสุดยอดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569โดยมีการคัดเลือกนะครับจากผ้าไหมที่ส่งเข้าประกวด209ผืนเหลือให้เหลือ70ผืนและงานหัตถกรรมกว่า25ชิ้นนะครับเหลือ22ชิ้นเพื่อผ่านเข้ารอบนะครับโดยกรรมการจะคัดความโดดเด่นความประณีตและคุณภาพเพื่อไปเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปประกวดในระดับประเทศต่อไปครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ต่อยอดมูลค่านะครับสินค้าไทยจากงานท้องถิ่นสู่งานระดับประเทศแล้วก็เดี๋ยวจะสู่สายตาชาวโลกด้วยนะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับชาวเชียงใหม่ได้เลยนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ฟังงานจาก One Direction กันครับนี่คือ Night Changes ที่มัน Forward Extra FM 88ครับ

0: เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับแล้วก็ฟังเพลงกันต่อแน่นอนเพลงที่ช่วยกันเลือกเข้ามานะฮะจะไม่ทิ้งแน่นอนนะครับ เปิดชัวร์แค่รอแป๊บ Stronger นะครับ What doesn't kill you ฮะ Kelly Clarksonจากกีวิออนด้วยนะครับกับ For Tonight แล้วก็โอลิเวียร์โรดริโกกับ The Kill นะครับฟังเพลงกันต่อที่ Manforward Extra FM 88คลิกฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com นะครับ
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ไออัดแม่ปิง
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: LINE แม่ปิง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเร่งรับมืออุทกภัยภัยแล้งยกระดับบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบประชาชนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและบางจังหวัดเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้บูรณาการแผนรับมือทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวโดยเบื้องต้นได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติสำรวจและจัดเตรียมศูนย์พักพิงจุดจอดยานพาหนะและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบพร้อมให้หน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งนี้รัฐบาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยของประชาชนและศูนย์พักพิงรวมถึงจัดระบบสื่อสารสำรองและเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกพร้อมเร่งสำรวจและฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วต่อกันที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือตรวจเยี่ยมหน่วยภาคใต้รับฟังปัญหาเสริมขวัญกำลังใจเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีระเบียบวินัยและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพลเรือตรีเอกยุวนางคูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือผบ.สรฟ.พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสถานีเรดาร์ตรวจการณหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษา

0: อุปกรณ์ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมกล่าวให้โอวาทเน้นย้ำให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัวมีระเบียบวินัยและตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้การเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องอธิปไตยทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
1: ตรวจสอบสวนกลางแจ้งเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข้อความหรือ SMS ที่อ้างให้อัปเดตแอปธนาคารเพราะอาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพโดยมักส่งลิงก์ปลอมเร่งรัดให้ดำเนินการหรือหลอกให้ดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อขโมยข้อมูลและเงินในบัญชีขอแนะนำให้อัปเดตแอปธนาคารผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นไม่คลิกลิงก์จาก SMS หรือ LINE และห้ามเปิดเผยรหัสผ่านพินหรือรหัส OTP ให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาดหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Call Center ของธนาคารผ่านช่องทางที่ถูกต้องหรือแจ้งสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบินจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้มอาวุธปืนหลังเหตุยิงในโรงเรียนนนทบุรีเตรียมปรับกฎหมายให้เข้มงวดย้ำปืนเถื่อนต้องคืนรัฐและห้ามพกปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon ซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุยิงภายในโรงเรียนย่านนนทบุรีโดยย้ำว่ารัฐบาลจะเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการใช้และครอบครองอาวุธปืนพร้อมหารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหรือออกกฎหมายควบคุมปืนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมถึงกำชับการตั้งด่านตรวจและตรวจตราการพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีภารกิจซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการใช้สนามปืนสามารถทำได้หากปฏิบัติตามระเบียบของกรมการปกครองทั้งเรื่องอาวุธปืนและกระสุนแต่ไม่ควรนำปืนออกนอกสถานที่หรือพกติดตัวในที่สาธารณะเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยเพราะหากเกิดเหตุและมีการใช้อาวุธปืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนในโรงเรียนนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยโดยระบุว่าครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจพกพาอาวุธปืนขณะที่ปืนเถื่อนจะต้องถูกยึดคืนทั้งหมดไม่มีการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและผู้ครอบครองสามารถนำมามอบให้กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือตำรวจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเตือนผู้มีอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและพ้นมือเด็กหากปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนต้องมีส่วนรับผิดชอบโดยหากอาวุธปืนถูกนำออกนอกสถานที่เก็บหรือสูญหายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้านสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ 87.40% มองอาชญากรรมรุนแรงขึ้นกังวลความปลอดภัยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,198 คนในหัวข้ออาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทยพบว่าร้อยละ 87.40 มองว่าอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่ร้อยละ 86.81 เห็นว่าสาเหตุสำคัญมาจากการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษที่ยังไม่เข้มงวดเพียงพอและร้อยละ 55.09 ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาทำให้รู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองอย่างมากสำหรับแนวทางการลดปัญหาร้อยละ 81.55 เห็นว่าควรลงโทษผู้ที่กระทำผิดอย่างหนักโดยเฉพาะคดีร้ายแรงและผู้กระทำความผิดซ้ำส่วนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาพบว่าร้อยละ 50.58 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด

3 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา8:48 นที่ระดับ29 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา8:43 ที่ระดับ2 เมตร 95 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา17:07 ที่ระดับ1 เมตร 13 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมใกล้วิกฤตหลังฝนตกหนักน้ำท่วมถนนจับตาน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน5 จังหวัดภาคอีสานตอนบนรับมือฝนตกหนักระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
8: ๆวายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมวันนี้วัดได้10.77 เมตรซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานถึง29 เซนติเมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤตเพียง 1.23 เมตรหลังฝนตกหนักต่อเนื่องโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกได้ถึง 107.9 มิลลิเมตรทำให้มวลน้ำในถนนทุกสายรอการระบายบางส่วนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนร้านค้าและร้านอาหารสิ่งของต่างๆได้รับความเสียหายทางจังหวัดจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นนายกเทศบาลเมืองนครพนมได้สั่งการด่วนให้อส.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมรวมถึงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนเดินเครื่องสูบน้ำกว่า8 ตัวสูบน้ำระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงเป็นการเร่งด่วนด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ออกประกาศฉบับที่5แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งมีผลกระทบถึงวันที่9 สิงหาคม 2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงโดยมี5 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มหากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนปพ1784หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมโทร04251-1444หรือ08-2562-8832และสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงโทร1696ได้ตลอด24 ชั่วโมงต่อกันที่รัฐบาลเร่งผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์วันตกหล่นก่อนครบกำหนดภายในวันที่31 สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นโดยข้อมูลณวันที่8 สิงหาคม 2569พบว่าผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนโดยผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเหลือประมาณ 8.3 แสนคนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมนี้และยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่12 มกราคม 2570ส่วนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มีผู้ดำเนินการแล้ว 4.2 ล้านคนขณะที่ยังมีผู้ที่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนจึงขอให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
10: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนทานหน่อไม้สดอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากหน่อ

0: มั่น forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ใหม่ Deco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Deco Rich เชียงใหม่โทร

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลยกระดับอาชีวศึกษาไทยตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพเป็นสัดส่วน 55% กับสายสามัญปั้นแรงงานทักษะสูงเชื่อมการเรียนกับตลาดแรงงานมุ่งผลิตรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการศึกษาอาชีวะไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนโดยรัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้ตัวเลข45:55คือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวศึกษา 55% จากเดิมที่สัดส่วน 70:30 เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายอาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายอาทิยานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานอาชีวศึกษาปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลยังสนับสนุนระบบคลังหน่วยกิจแห่งชาติเพื่อเปิดทางให้ผู้เรียนสะสมประสบการณ์จากการทำงานนำไปเทียบโอนเป็นวุฒิการศึกษาได้รวมถึงดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาให้สามารถเรียนไปทำงานไปและมีรายได้ควบคู่กันซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยและเนื่องในวันแม่แห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญประสงนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตตลอดเดือนสิงหาคม2569เพื่อสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศและถวายเป็นพระเจ้ากุศลโดยผู้ที่มีความประสงค์สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดูที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:51 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:55 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:04 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:04 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม่
0: Man Forward Extra Smart Money

0: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 0818-242-8888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาเกาะสมุยรับนักท่องเที่ยวฟื้นทั้งน้ำประปาน้ำเสียท่อระบายน้ำพร้อมเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคบริการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคการท่องเที่ยวพร้อมร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่วนกรณีผู้ประกอบการในพื้นที่ถูกชาวต่างชาติข่มขู่ทำร้ายร่างกายฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องเชื้อชาติแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งทุกคนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต้องเคารพกฎหมายไทยอย่างเท่าเทียมกันทางนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือปัญหาสำคัญ4ด้านได้แก่การขาดแคลนน้ำประปาการรองรับน้ำเสียโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านบางรักที่ยังไม่แล้วเสร็จและการขาดแคลนแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการสำหรับปัญหาน้ำประปาปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มการส่งน้ำมายังเกาะสมุยประมาณวันละ 26,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและฝนตกน้อยกว่าปกติโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะประสานการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแนวทางบรรเทาปัญหารวมถึงการจัดซื้อน้ำจากภาคเอกชนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนระบบรองรับน้ำเสียจะประสานหน่วยงานเพิ่มศักยภาพระบบบำบัดขณะที่โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านบางรักจะเร่งติดตามหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับพื้นที่ให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านการขาดแคลนแรงงานช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะหารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางการจัดหาแรงงานที่เพียงพอต่อความต้องการของภาคการท่องเที่ยวและบริการพร้อมนำปัญหาทั้งหมดไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเกาะสมุยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยอย่างยั่งยืนต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่รวมถึงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงขอให้พิจารณาดำเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านตอนบนของเกาะไต้หวันก่อนขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่10สิงหาคม2569และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับพายุนี้ไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาได้บริเวณใกล้เคียงมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตห่างฝั่งคลื่นสูง5ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: จากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคม2569เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งช่วงเวลา18นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือถึงประกาศสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่10ถึง17สิงหาคม2569โดยเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาเป็นช่วงที่คาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแนวฟันหล่อและมีพื้นที่เฝ้าระวังครอบคลุม6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนรวมถึงหน่วยงานและผู้ประกอบการที่ทำกิจกรรมในแม่น้ำลำคลองเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและแผ่ร้านอาหารให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุโดยประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์เตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้กลอุบายส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันรับส่งข้อความโดยแอบอ้างให้ช่วยโหวตกดไลค์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อหลอกให้เหยื่อกดลิงก์ก่อนขโมยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันตัวตนแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP เพื่อนำไปยึดบัญชีออนไลน์และสร้างความเสียหายทางการเงินประชาชนควรหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นและตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากนี้ควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีออนไลน์หากพบข้อความหรือลิงก์ที่น่าสงสัยควรบล็อกผู้ส่งและรายงานไปยังผู้ให้บริการทันทีเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Chamkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

้นด้วยเพลงของ Bruno Mars ก็แล้วกันนะฮะ Smoking Out the Windows นะฮะต้อนรับเข้าสู่คลื่นลงใหม่ Connect Man Forward Extra กับผมดีเจโบนะครับมาตามนัดฮะ 6:00 นถึง 2:30 นนะฮะทุกเสาร์อาทิตย์เราเจอกันที่นี่นะครับมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดวางให้จัดเรียงให้ก็แล้วกันพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงขอเป็นเพลงสากลล้วนๆนะครับเพราะว่าคลื่นของเราเป็นคลื่นเพลงสากลเนาะส่งเข้ามาได้เลยที่ LINE

0: มีคนส่งเข้ามาถามข้อมูลของ Music in the Rain นะฮะก็เป็นงานดีๆนะฮะจัดขึ้นที่วันนิมมานเนาะนะฮะปีนี้มาในคอนเซปต์4 weeks 4 vibe นะฮะก็จะเป็นศิลปินแล้วก็วงดนตรีคุณภาพจากเชียงใหม่เนี่ยกว่า60วงเลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีตลอดทั้งเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดี้เป็นโซแอนด์ริทึมเป็นแจ๊สนะฮะหรือว่าเป็นป๊อปนะฮะก็มาชมกันได้เขาจะมีการแบบว่าหมุนเวียนศิลปินกันเนาะนะฮะความพิเศษของปีนี้ก็คือมีโชว์เคสสเตจด้วยนะครับก็คือเป็นเวทีสำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก Rising Star in the Rain 2026นะฮะก็จะมีหลายๆวงเลยทีเดียวนะครับนอกจากเสียงเพลงแล้วยังมีโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะครับบรรยากาศก็นั่งชิลนะฮะมีมุมถ่ายรูปนะครับมีinstallation มีพื้นที่ให้ทุกคนได้ใช้เวลาผ่อนคลายฟังดนตรีไปด้วยนะครับงานเนี่ยจะมีทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะครับในวันพฤหัสศุกร์เสาร์วันนี้วันอาทิตย์ไม่มีนะฮะโดยดนตรีจะเริ่มเวลา5โมงเย็นนั่นเองนะครับแต่ว่างานเนี่ยเขาจะเริ่มประมาณบ่าย3นะพวกขายอาหารต่างๆนะครับดนตรีจะเริ่มเวลา5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์นี้ไม่ทันไม่เป็นไรสัปดาห์หน้าเตรียมตัวไว้พฤหัสศุกร์เสาร์ไปที่วันนิมมานกันละกันนะครับ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็จัดวางเพลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนาะทาง FM อ่ะคงจะต้องฟังข่าวกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับทางสถานีตัดเข้าไปนะฮะเป็นรายการข่าวส่วนทางออนไลน์สามารถคลิกเข้ามาฟังเพลงกันต่อได้นะครับที่ live.manforwardextra.com นั่นเองนะครับฟังชัดแบบสัญญาณแบบว่า Ultra Clear Audio ไม่ใช่ Ultra Smooth แต่เป็น Ultra Clear Audio มีเพลงนี้ครับflower จาก Miley Cyrus ครับแล้วก็มีเพลงนี้ด้วย When did you get hot นะฮะจาก Sabrina Carpenter และอีกหนึ่งเพลงที่คนถามถึงเยอะมากนะคะนั่นก็คือ Drop Dead จาก Olivia Rodrigo นะครับทั้งหมดนี้ต้องเข้ามาฟังทาง live.manforwardextra.com นะครับส่วนทาง FM 88เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน 1 ทุ่มครึ่งกันละกันนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Manforward Extra
3: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
4: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
3: Oh my gosh
4: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนไมค์คุ้มทุกโปร Oh my godคลิกเลย mybynt.com
5: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
6: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เพียงสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.comคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

พลงนี้นะฮะจาก The Weeknd แล้วก็ Kendrick Lamar นั่นเองนะคะ Pray For Me นะครับเพลงนี้เป็น Original Soundtrack จาก Black Panthers ด้วยนะครับตอนนี้ได้ข่าวมาว่า Black Panthers จะมีเวอร์ชั่นใหม่ละนะฮะจะเป็น EP ใหม่ละนะครับก็รอติดตามกันละกันเพราะตอนนี้ล่าสุดเขาก็เปิดตัว Black Panther คนใหม่มาแทนคนเก่าที่เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็รอติดตามกันละกันนะกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับผม DJ โบกันต่อหลังจากที่ฟังข่าวกันไปครึ่งชั่วโมงมาเนาะตอนนี้ได้เวลาปล่อยเพลงดีๆปล่อยเพลงโดนๆมาให้คุณได้ฟังกันแล้วนะครับมีเฮโรอีนเพลงนี้จาก Maroon 5จัดให้ก่อนเลยแล้วก็มี Lighter นะครับจาก Bad Meets Evil ต่อด้วย

0: ิดแป๊บเดียวนี่จะ2ทุ่มแล้วนะครับผู้ฟังครับนี่เพลงนี้กำลังติดท้ายในชั่วโมงนี้นะฮะกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผมเตรียมเพลงเพราะๆจากรีเควสของคุณเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ต้องฟังข่าวจากทางสถานีแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาลุยกับเพลงนี้ Dynamite จาก BTS นะครับไม่หมดแค่นี้สิมันต้องมีอีกมีเพลงนี้ไง This is Mon Forward Extra 88 Bad Dreams ด้วยนะฮะจาก Teddy Swim เอาเป็นตั้งไว้2เพลงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับผู้ฟังส่งเข้ามาเยอะๆเลยเดี๋ยวผมเรียงให้นะครับสวยๆ88พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward ได้เลยอยู่กับ DJ Bo อีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายในชั่วโมงหน้าครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra 88.
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
0: อุ๊ย

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุโรงเรียนเทพศรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศรินนทบุรีเมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน7 รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยผู้เสียชีวิตทั้ง7 รายประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยนายสมจิตยิ้มเรืองนางพรทิพย์ยิ้มเรืองนายกิติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องและนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพกำหนดจัดขึ้นวันที่8 สิงหาคม 2569เวลา17 นาฬิกาณวัดโบสถ์บนจังหวัดนนทบุรีวัดตระโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุวรรณกรุงเทพมหานครและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีวันที่9 สิงหาคม 2569เวลา17 นาฬิกาณวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษณวัดเต็มรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งการได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่9ถึง11สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่12ถึง15สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไปด้วยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

เพลงนี้ไดฟ์นะฮะจากโอลิเวียดีนนะฮะต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ในช่วงสุดท้ายกับผมดีเจโบแล้วแหละนะฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์เศร้ามากๆเลยของเมืองไทยเนาะมีเรื่องราวใหญ่ๆการสูญเสียเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็เลยทำให้เราต้องสะท้อนเรื่องของการใช้ปืนด้วยเนาะปืนในเมืองไทยเหมือนจะหาง่ายเกินไปนะฮะทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถที่จะหาปืนมาทำให้เกิดเหตุขึ้นได้ใช่ไหมนะครับรวมถึงเรื่องสังคมเรื่องของการดูแลเรื่องของการบูลลี่เรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นอยู่ในบ้านด้วยนะครับรวมถึงดูแลจิตใจของคนรอบข้างรอบตัวด้วยนะครับบางคนที่เห็นร่าเริงแจ่มใสนะฮะเขาอาจจะมีอาการซึมอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าช่วยอะไรได้ช่วยซัพพอร์ตได้ช่วยรับฟังเรื่องราวได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวันช่วยเหลือคนรอบๆตัวด้วยก็แล้วกันนะครับ

0: และเพลงนี้ก็เป็นเพลงปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับเพลงจาก Sienna Spiral นะครับกับเพลง Material Lover นั่นเองนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าทุกเพลงที่คุณถามเข้ามาส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยวางเอาไว้หลังจากนี้ละกันเพราะว่ามันจะเป็นมิวสิก Non Stop ยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยว DJ Bo จะกลับมาใหม่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะ 6:00 นถึง 2:30 นนะครับเสาร์อาทิตย์เจอกันกับ DJ Bo แน่นอนนะฮะส่วนวันจันทร์เจอกับ DJ J ภัสวัตนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับชาวไทยของเราเนาะแต่หวังว่าสัปดาห์หน้าจะมีข่าวดีเข้ามาเยอะๆนะฮะโอเคหมดเวลาของ DJ Bo บ๊ายบายแล้วครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกัมพูชาอ้างสถานทูตจีนโต้ข่าวห้ามกัมพูชาใช้อาวุธจีนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาย้ำหนุนสันติภาพและเจรจาขณะที่ข้อมูลไทยกัมพูชายังขัดแย้งกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่กัมพูชาว่าสถานทูตจีนยืนยันเมื่อวันที่7สิงหาคมว่าผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทยไม่ได้หารือหรือกล่าวถึงข้อห้ามกัมพูชาใช้อาวุธที่ได้รับจากจีนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยจีนยืนยันเพียงจุดยืนสนับสนุนสันติภาพการเจรจาและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกรมข่าวทหารบกของไทยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4สิงหาคมพลโทธีรนันท์ นันทขว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกได้พบพลตรีจางหลินหงผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะโดยมีการระบุว่าฝ่ายจีนชี้แจงว่าได้กำชับกัมพูชาไม่ให้นำอาวุธที่ได้รับจากจีนไปใช้กับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่ฝ่ายกัมพูชายังคงกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่รวมถึงเครื่องบินขับไล่ F-16 และกิปเพนโจมตีพื้นที่กัมพูชาพร้อมอ้างว่ายังมีหมู่บ้าน335แห่งที่พบระเบิดลูกปลายส่วนกรณีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กัมพูชาจีนยืนยันว่าเป็นการส่งมอบตามข้อตกลงที่จัดทำขึ้นก่อนการเกิดการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาทำให้กรณีดังกล่าวกลายเป็นข้อโต้แย้งด้านข้อมูลระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะประเด็นท่าทีของจีนต่อการใช้อาวุธที่จีนจัดหาให้กัมพูชาซึ่งยังต้องติดตามหลักฐานและคำชี้แจงเพิ่มเติมจากแต่ละฝ่ายเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง120-30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง ง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่า
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
6: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
7: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับส่งออกไทย6เดือนแรกโต 18% แต่ 1.96 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หนุนสหรัฐครองตลาดอันดับ1สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นางสาวลีดาเพื่อนวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปี2569ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 196,742 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่เฉพาะเดือนมิถุนายน2569ส่งออกมีมูลค่า34,656 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 21% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่องสำหรับสินค้าที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 18,782 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 48% ตามด้วยเครื่องโทรสารโทรศัพท์และอุปกรณ์ส่วนประกอบมูลค่า 3,547 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 196% รวมถึงเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าทองแดงและของทำด้วยทองแดงที่ขยายตัวต่อเนื่องนอกจากนี้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยยังมีบทบาทต่อการส่งออกโดยผลไม้สดแช่แข็งและแห้งมีมูลค่า 4,024 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 16% และที่อัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่า 14,167 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 20% ด้านตลาดส่งออกสำคัญสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับ1ตามด้วยจีนญี่ปุ่นและสิงคโปร์ตามลำดับทีนี้ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ไทยมีมูลค่าการค้ารวม 425,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 28% โดยมีการนำเข้ามูลค่า 228,486 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 38% และขาดดุลการค้า 31,744 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อกันที่ททท.คว้ารางวัลเว่ยป๋อ Thailand Best Travel Destination Country พร้อมเดินหน้าดึงนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพผ่านคอนเทนต์ Soft Power ไทยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้รับรางวัลเว่ยป๋อ Thailand Best Travel Destination Country จากเวทีเว่ยป๋อกาล่า2026สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนที่มีต่อประเทศไทยพร้อมเดินหน้าขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมบันเทิงพร้อมกันนี้ททท.ยังใช้กลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งโดยเชิญศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ไทยจีนถ่ายทอดเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของทั้งสองประเทศผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอาทิเกาะเสม็ดทรงวาดและตลาดน้อยรวมถึงส่งศิลปินไทยอย่างอาโปณัฐวิทย์และเบทเทอร์เบียไปจัดทำคอนเทนต์ในจีนเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางนางสาวถาปณีกล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยขยายฐานนักท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายและตอกย้ำเสน่ห์ไทยในตลาดจีนภายใต้แนวคิด Amazing Thailand The Journey Your History Leadและจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันกับประเทศไทยในระยะยาวทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนน

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจโคริชเชียงใหม่โทร053 242

0: ดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
3: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
4: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าใน

0: โปรแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ถื่อนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ฮอนด้าเวฟ110เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จิออโน่พลัสลีฟและ PCX ก็จัดให้ Honda Wave 110สตาร์ท 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็ม

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ย

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Mum Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
0: Woohoo! Man Forward Extra. Music non-stop. On weekend.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com Munford Extra. Music non-stop. On weekends.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends.

0: อยหก
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่เซฟเสน่ห์ละนาแต่ได้เงินอุ้ยผ่านแล้วตัวจะฮัตรถ

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
0: อุ๊ยคำ

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777